0: ไม่แม่ชีนัว
1: กดทุนไหนมองเอ้อมะเลมองนี่เว้ยป้ามีเพียบนี่แน่โอ้จิ๊มมารุอเหล่เลยไปบ่าวมองเอ้
0: เกเกเกชิซ่าชิซ่า
1: อมะเลชิไล่ชินน่ะกะท้อง